ให้กินด้วยครับ Kevin Manning is a walk-in at the jail. He wants to report a theft.